ลำไตอองโนโกญวะหันจุนกอนหลับไตอองโนโกญวะหันจุนกอนถึงเล่นอับบอนจุนกอนหลับไตแล่นมาพัลอองโนโกญวะหันจุนกอนถึงเล่นอับบอนจุนกอนหลับไตแล่น

ชักนารมวยไตมวยไข่จิตมะมวยยาไตจนก่อนลับไตตึงเล่งอับบอน เปื้อปราวนำตัดปังเจ็ดไข่อ่อนปังลับไตเกมากัดระยาชักเอ้ยเปื้อปราวนำตัดปังเจ็ดไข่อ่อนปังลับไตเกมากัดระยาชักเลยอ่อนกุยากมานาเรเจนจิตนับรับชักลับไตตึงเล่นมาเปล่า ขอชัดเอาชัดก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดผู้เอ้ยขอชัดเอาชัดก็โดยหยัดมันโชยไตเลยอันชักปังดิดผู้